มื่อโตเตมือมากนัดยาวเยิ้งมาโตเตมืออาเกียไอ้นามากนามเรียวมือเมื่อมือโอเวหักมากเกวันลาเวเอตาลาวานาวาเกินลาว

0: ตั้งแต่ปั้นชื่อนาลาปั้นนึงวิวเวปุตเอากินโนวาจักขากิมเนื้อนิสังยังอีตาวว่ายมนี่ในคำติสโอเวลปั้นเนื้อสุดเจ็บปุตสาลาไวจิงวะน้าอันนาเวตาหามแกงวงวะอีสวยอีกวัยอามมมเนื้อวงกับปั้นเนื้อป้าฮีตาสืบปั้นปั้นเนื้อคำไม่เตือกขายแกงกุศเนื้อปั้มกุศปั้มฮักีเอายิงปุตเนื้อปุตลาลวางวะเนื้อปั้นปีปั้นยังกะกะกะแต่ใครว่าสุดังว่าสง่าเนี่ยเนี่ยอันนั้นเป็นปั้มอิตาเกจุกเสื้อปั้นส่วนที่สัตว์อิตามปั้นหักคำหินตัวที่มีอิตามหับไปอันนั้นเป็นน่าละเสียอิตามขณะมีเจอกันเวอีมาซาเซียมปุ๊บปั๊บปุ๊บมาอยากให้ตาปุ๊บมาหินกับว่าอิตามปั้นยันเนี่ยขัดยันปุ๊บมาลาวายยังกับกัดเจอกันยังเนี่ยนะไปอีกอันจะอักนาวิจินเนี่ยอีกิจุกีสุเงาเนี่ยเนี่ยปุ๊บเจสตาไปเนี่ยขนาดเนี่ยพิวอิตอักนาวันไปเพิ่มมาสีนมปีตามปังเขาอิตามปังฮันเยสว่าใครตามเปิอิตชุดวันปีที่มือยังวะเนี่ยปะเปียกฮับปีนี้ปุ๊บเอาไปเพิ่มมาสีนมปุ๊บปะนายอิตามเพิ่มมาอิตาตาหามซื้อเหล่าทีเนื้อปิวหุ่นวังวะอีป้าวะปั๊มซื้อเนื้อตึงปุ๊บอิตากิจกิจเสตไปไปอัสคำมุ้งเวนี่ค่ะกิจังเวเนี่ยป้าคำมุ้งเวเนี่ยไปเปิดลาไว้อายะเนี่ยปั๊มอาปิโอปั๊มอาปิเนี่ยปุ๋ยทำไปอัสตัวทีมแก่แข่งปุ๋ยมาปีกีตาหัวนักขัดเยสวะปะฮันลาไว้เตื้อไก่ไปะเอวิตเตอร์ไก่ไปะสงยาวเน้นนี่แข่งปุ๋ยมาฮีตาอังยานี่ไก่ยันตัวที่ขับไปตักอิตาไม่ปิดจะกินไหนกิตาคิดโอเคโอ้เวียมาอังค์แค่หน้าบ้านตัวที่มีสีน้ำไปนัดอิตาอาศัยสกิตาอาศโอเคเออเมื่อไงมีนมาตัวที่เยสเด็กน่าหน้าวักอิตาที่ไม่เอ็งเลยก็หาอะไรมาหักเอฟว่าคำอังเววันเตอสกอลี
1: Fans, this is Randy Wood. You're listening to KUYI 88.1 FM, Hope Villa, Hoka. It's power time.